0: 阿当开忙因叫乡内东瑞丽不得中国不得慢帮火体由瑞丽斯在红州等约协不什么书籍王人上业接海王一波好盼盼样把干担来户庄干白牙的海忙因叫乡你在担帕地按白牙海南奥马ขั้นการเรียนเปลี่ยนเสมอเธอคงจะยงเบี่ยเงินเริ่มมีปีมาหอมสวนง่ายใจหือจวงการกาให้เขาเห็นตกดีดีนักนี่กำจอยห้องสางมักหินเกี่ยวเสียงปุ่งเนื่องมีพามันเสียงเดินนำเขียมนำลีซุ้งกางนายเจ้าจีดีดีสั่งเตียงบักมันโหเมืองเดียมเสียนพัวสือผู้นาจังโคสดเด็กโซจีไปเครื่องจักรหดนำกดังหดนำไปผู้ก้นจกจ่ายอันมาเตียเปิดจินสั่งให้ฟงนี่นี่เอาสูจีไปเตียกเอาไปมาก็จังต้องโจจองกันปลูกได้หดนำฟงนี่ปี2008สหาตัวจองกันสั่งเตียงการทำตังเส้นนี่อีกแถมหอยถึงเหมือนกดเหยียนไปจันจองกันสั่งเตียงวัตถุตังเส้นนี่หอยถึงครึ่งหนึ่งที่ตัวจองกันสั่งเตียงวัตถุอีกแถมเส้นท้ายนี่หอยถึงหอยปุ่นได้67ปุ่นนาจังโคโซจานองกันไหนทำปินกางใจกันจันสั่งตีนักนั่นนับตามการก็หอมสวนบาจ่างไดหูปี2008สวักโตเครื่องปีไปอ้อนองโคอันไต่ดามตังนาทาพระเตียจงโกบองถึงพระเตียเดาไข่ออกต่างพระเตียหนีจีกาเงินหอดถึงหอยชีวิตกดเหยียนไปเตรียมปีกายวีลายมเลกันหนีอีกเทียมหอยปุ่นได้33ปวนปลายเปียดปีนี้เครื่องปีไปอ้อนเจ้าทุ่งเสือหนีออกแห้งยับหมันจ้องกันสั่งเตียงกะจำห้องสั่งตุนอยู่จ้องกันจกจ่ายจ้องกันสั่งเตียงวัตถุตังเสือหนีปุ่งหนึ่งเกียนเคียงมาดับน้ำจองกันหอมสอนว่าจางใดหูปีนี้เครื่องปีไปอ้อนตั้งเสนีนำสางกันมดเงินการเฮ็ดสังพักกดถึงปั่นสิเปียดกดเหยียนไปนับน้ำขั้นกาเป้าเปลี่ยนใกล้มาหอมสอนแต่เตรียมปีกายเวลายำนกันนี่อีกแถมหอยปุ่นได้สีบุญเลื่อนเจ็ดโลกออกเซาเยคำลงดินเสียนตีเป้าซานเสนีมีกาดีอันตังเขาเฮ็ดจองการอยู่ในวังหลวงเขาเฮ็ดการกาไข่ขวางโคนันจะเจตังขวางไข่ตามใบหูกาดีเสนีตินักเขาเฮ็ดการอยู่ในวังหลวงเขาเฮ็ดการกาไข่ขวางโคนันนางดวนปลายมีผู้กุ้นตีเฮ็ดสังนันหอย30เพิ่นไปหมูจุ่มเขาเฮ็ดการกาไข่ในวังหลวง63เพิ่นจัวป่าลูกเฮียนดงอันปีแนวห้องเฮียนดงปอกถึงบ้านของเขาเหตุการณ์ลูกเฮียนในห้องเฮียนดงเห็นตัวอยู่ผู้กุ้นตามตัวเขาเหตุการณ์กาคายจานองการใหม่ฟงนี่หาหอยกุ้นนี่พากดถึงห้าหลายการเหตุบันไดไข่ออกของสั่งให้นามีที่ต่างนั้นหอดถึงสามปั่นหาหอยดันตามไหลหูปีนี้เครื่องปีไปอ้อนพระเจ้าเท่านี้ปลายมีผู้กุ้นกดสีบ้านเหมือนกุ้นไต่ตามจองการอยู่ในบ้างหลวงเขาเหตุการณ์กาคายนั่นเสือของโขดตึงเนื้อหลวงนั่นปี2000ปลายสหตัวนำสางกันมดเงินฝ่ายไปอยู่ในบ้างหลวงสัวเขามาค้ายขัวออกต่างพระเตียดพระเตียดเฮาหนีหอดถึงซ่องเหมือนกดเหยียนไปจะเตรียมปีกายเวลายำเลยกันนี่อีกแถมหอยปุ่นได้สีปุ่นปลายเปียดหอดถึงเดินหกดับจองการเสือเป้าเสียนฝ่ายไปเลี้ยงโป้ผู้ตะกุนเกียตึกปุ่นจองการเสือเป้าเสียนฝ่ายไปห้าเป้าหลายการเหตุจองการเสือเป้าเสียนฝ่ายไปเหตุเวียกเหตุการณ์เละไหลเจ็บสังฟงหนีหอดถึงสิบกดกุนซ่องกดกุนสามกดกุนไปเดินหกลับจองการสื่อเป้าเซียนตั้งกระดาบันมึงซ้ำจองหีปองหอดถึงสิเวตเหมือนกดเหยียนไปกันม่วนจีจินหีรวยตั้มเหมือนเวินที่ตัวกำปากวายจังพระเตียดเอาตาลียาลินเจียนผู้บอกว่าไหวเจ้าปูวันซะซ้องคำออกปากพระเตียดจงโกปลายที่ตัวพระเตียดไฟหลีปินตั้งใจตัวเรียกตั้งใจเหตุตวงว่าจังมีพระเตียดพองหนึ่งหีเป่าต้องพระเตียดไฟหลีปินตั้งใจมาที่หีเหตุตวงอำนาจพระเตียดจงโกมาตีหลาพระเตียจงโกพระเตียจงโกที่ตัวจองการนี่เขาเหตุการณ์ฝืนตัวพระเตียพองหนึ่งนี่เป่าที่จับกับหัวกันนานไข่เป่ามีอำนาจมาเขากินเขากันหัวกันที่จะฝ่ายกันพระเตียจงโกนั้นอยู่ในเวลาบันเมืองหันเดินเจ็ดโลกสาวสองคำจงยังสดินปูพระเตียอ้ามลีกาออกปากอยู่ในเวลาบันนันหลาเลี้ยงหาตาสามสิบเฟินเหล่านี้ทหารพระเตียอ้ามลีกานี่ที่ตัวตาไม้ทหารพระเตียยีร่างเขาเหตุการณ์ล้วนกลุ่มจ้าไหมอันนี้นี่เป็นพระเตียดอ้ามลีกาตามกัน12คนที่ตัวพระเตียดยีร่างเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มทหารพระเตียดยีร่างบันซอซ้องคำออกปากที่ตัวพระเตียดอ้ามลีกาเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มและขุมหิ้งนั่นพระเตียดยีร่างนี่จะหยงยุนบินเฝ้ามีกุญใจเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มตีฐานพระเตียดอ้ามลีกาอยู่เฝ้าเคยไว้เถอบันเมืองไปหุ่นมันตัวนั่นเดี๋ยวปาหือทหารพระเตียดอ้ามลีกาหลายกุญนี่ตายเสียได้จับสังอันนั้นสกันเผียกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเผียเซิงปองนี่เผียกเขาสั้นไหมก็ทึ่งตินี้
1: คำเห็นเขาหูความกึด
0: ไหน

0: ภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิ้งผิงสีจิ้นผินปี2814โดนั้นเก่าโลกสะเปียดคำอยู่พร้อมโจกันคือป้องภาษาจงยางปากกับนันจีออกพาติดบาดมึงภาษาตามตัวเกิดบ้องนี่ปิ้นพาติดราชการอันตึกปืนนั่นเจอหนึ่งปิ้นเข้าในตินนักเดพาติดอามาคำพาติดจงกัวมีติดหนังไก่จีโหกันภาษาอันจอบเมียนนั่นตั้งเฮานี่ที่ใดจะยงปิ้นยาจ้าไหมอันบาดมึงภาษาตามตัวเกิดบ้องนั่นอามาคำพาติดปันธนังกันเดปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันพากดถึงจูภาษานี่พร้อมกันปิ้นก็เก่าเจ้าเฮินการเจ็ดจิงนี่ว่าจังพาติดบาดมึงภาษาตามตัวเกิดบ้องจับเมียนเลิงเปิงพาติดจงโกอยู่ในการหักษาพาติดปิ้นเตียงหนึ่งนำเดียวกันนำดินพาติดไดจุบเจอยู่ในการเทียมเคียงแห่งเหือภาษาเรียนเปี่ยงปันธนังตุนอยู่บาดมึงภาษาไหลปงหนึ่งเทียมกำลังภาษาจงขวาฟงเนนี่มีจ้องใจดินัก
1: ตีกรองโทไทกูกรองครับยกโย่ขวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบอน
2: ตีก้องโถไห้กู้กองครับยกโย่ขวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบอน
3: เมทักผู้ฟังต่างหลายสวัสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นก้องจันอยู่ในเวลาเผอกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาที่เผอกำคับเขามวนวอนต่อนใจนั้นหือพี่น้องต่างหลายฝั่งบัดนี้ซ้ายใจปีก็ตาผอหันจูมือต้องดูกุ้งตีผอกเมืองลือก็ได้เปลี่ยนไหมไซเฮิงปังนี้ตาเถมบานเมืองลือบ่หันแหงเฮิรนคาและนั่งเอ่ยปังนี้เมืองคำสุกกินดีผองภาษาปุ่นตกสุดตีคกตั้มเขาเม็ดหน่อยก็ให้กาเมินลุ่มปังนี้เมืองกุนเฮายังมีหงสีลงเก็บออกปิ้นเม็ดหน่อยยิ่งใจเฮาบ่ได้ลูกเจ้าลางโหดเก็บให้บัดนี้ไผเมืองเฮาต่างร้ายได้สะไว้ใจสุขสาย้อนเปอพระเตเฮามีในต่างอ้อนโฮโจกันโปและปิ้นเมืองคำกว่างและนั่งเอ่ยบัดเดี๋ยวเฮาโจกันมาฟังไอ้คำคั้นและอีคำเอ่ยเมืองไฮไปอะครับ

0: ย
1: สุ้ยสุ้ย
2: ปีก็มาแอวเต่าและล่วงน้ำบ่หันหุนและตัวป้าและนั่งเอ่ยปีก็มาเตียวและดุ้งหน้านี้บ่หันอันหมูกว้องหมูฟานปานหนะปีก็มานั่งอยู่ถาตู้นางบ่หันหุนนั่งมาเตือนอมีกาหุ้งคำไผ่และจ้อมพ้าบ่มีกูและนั่งเอ่ยโอ้ยนอมาดอสอยและจูฮักใจป้องและนั่งเอ่ยเมโตสอยจูไม้ใจเอ่ยปีก็ฮูว่าน้องและเขาห่วยปีก็แอวจ้อมมาฮูว่าน้องและตกดุ้งนะแหงใจจอมเต่าปีนี้เขาบ่เต้นเกี่ยวป้องง้อมหนอเตียวงามปีก็กังเลี้ยนจอมหลาอีนั่งหน่อยบ่ได้ตกและคุ้มทันปีนี้ข้าพาหลาตึ้งวันก็เบาจบปีนี้วังห้าปอกหลาและตีได้และสอยและกิ่งไว้และใจเอ๋ยนั่งงามปิ้นอ่ายเสียงและอีเมาะเมืองหลาไปอาครับ

0: baby. Ah,
1: je vais te répondre.

问嘛，贵方干哈？哈萨巴麦，俺爱想问啦，不呀哈？保安曼保庇难，咋话？黑工地不行当变狗，习近平多单来变狗，个门叫内凉，但个嘛变干狗嘛老歪。คือได้ฮักษาโดยป่าใหม่หือเหมือนดังด้อยเงินหือเหมือนดังด้อยคำฟังต่อเมโตเซียนก้อใหม่เซียนลำและติดฝายเซียนฟังหวยตาต่างเซียนมวนปูพามาเดียวฮิตกองห่างคัดไวคือได้ฮักษาเซียดหน่อยและเซียดใหญ่ตัวลีย้อนเปอร์ฮิตกองดีในตั้งฮักษาโดยดุ้งน้าและเซียดป้าเบาโนยาดเขาป่าใหม่ก็ป่านัดยืเปิ้นเฮาต่างหลายหือได้ฮักษาใหม่ปันลำและเซียนมอนหือมั่นนำจิงจีหลายคัน

วันนี้เฮาตั้งไหลหื้อได้หักษาไม่ปันลำแน่แสนมอนหื้อมานั่งนำหอยหน่อยจิ้มจีไหลคันนอวันเตือนดีใจติจ้าถึงห้องเมืองเป็นเมืองละแสน

0: มีเศษกันว่าไผแลไข่หันโดยป่าไม้ก้อยมือพอลงงาดานนะก็ยังเนียแล
1: ผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เผอกำครับก็ถึงตีนี่ยินดีกับต่างหลายหับฟังปอกหนาก้อยหัน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正方家庭民间智慧，
4: 当代时尚文化，
5: 你所我在乎，
6: 广播涵盖更多，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放怀声阿苗跟孟云南，咱们边阿静怀感戴。
8: 放怀声阿苗跟孟云南，咱们边阿静怀感戴。
7: 飞碟皮膜破口孤弦流，
8: 飞碟皮膜破口孤弦流。
7: 比如我等来就留下，就来阿庆等黑还没包来，好地等黑等来的地特别。云南帮黑龙回北古巴古拉，到头后龙帮干地上，旺帮干土登加巴白站。ตึงกาป้าวันออกไปจันกุนจักเจ้าได้จำได้เป็นน้องเป็นผู้ยินานเซินโจจ้าเหตุดีลองให้ฟังพี่ดำดุบดำดวงในลองปองการเปี้ยขายหินเสียงเบิ้งบานปัดหูเตเบิ้งเบาตึงจงโก้ปองเหตุลองเปี้ยขายมันหุ่นตั้งนาทาไฟลูกตึงจงโก้ถึงเบิ้งเราอยู่เมื่อเดินเดิงถึงเดินหกตู้ต่างกุนคู่เข้าออกได้จี้โสปักจีสิบเอ็ดก๊กเตจิตเหงบุญเยียนเวียงเจ้าทงอยู่แล้วปีได้เดินดึงถึงเดินหกการอกจ่าป้องเหตุได้ดิ่มบุญเสียนเบิ้งดงเหตุการณ์อันเสือปูเตียนสังเลยตีได้กะป้องเหตุอาการมันปีได้เดินดึงถึงเดินหกคนนึกตึงกาเฮามิดึงกกเตสิเหงบุญโกถึงตีอยู่แล้วเตียนสังนั้นอยู่ล็อกตึงมาเสือขึ้นขวางกุ่นโกว่องป้องการตู่ล็อกตีแล้วตึงกาเฮารัดจับตึงกามังควงมิอาคังมาป้าจอมลองบูอันเจอเลยตึงกาจับจ้าโจลองบูเลยลำปักไหลได้ย้ำเลยเจ้าฮับถ่อมเขาสาตั้งมึกเจอได้อยู่เขาตักอันห้าปีดำสิบห้าหลังเบิ้งจินนานที่ออกเปียงจ่าป้องกันหุยป่วยกูป้ากูล่ะจงตื้อดีอ่องตีเลยตึงกาหุยป่วยโตป้าไปจานในจอมหนังบางบูอกจ่าปันเบิ้งนิกได้วีจ่าเจอได้กูป้ากูฝ่ายคักเพรองตีสร้างอ่องป้องกันตู่ตึงกาป้าไปจันตึงกาป้าวันออกไปจันกุนละเจอได้เจอเต้าทัวร์รองตีสร้างอ่องป้องกันจำได้เป็นองเป็นผู้มาเจอเจอลูกเจมเขาตักอันห้าปีดำสิบสี่หลังมายินานเซินโจจ้าเต้าทัวร์แล้วตึงกาเฮาตีสร้างอ่องป้องกันตู่ตึงกาป้าไปจันตึงกาป้าวันออกไปจันกุนละเจอได้จำได้รองมิวหิดได้ดียิ้มได้โจตัวได้หันนั้นปุ๊ดเดิงคนตั้งนาทาไฟลูกตึงจงโก้ถึงเบิ้งเราป้องกันตู้ต่างกุ่นหูได้ต่างได้ดำมาเจอเจอโตถึงเบิ้งสองหิ้งปลายเสาหกปีเดินจิตได้สิบเก้าวันคนตั้งนาทาไฟลูกตึงจงโก้ถึงเบิ้งเราตั้งหลงต่างโซ่กุ่นหูเปียดเหงเปียดปากสามสิบสองบุญตนต่างโซ่โกนจิตเหงห้าปากเปียดสิบเจ็ดบุญโก้ว่องป้องกันกล้าขายกุ่นหูหุยปล่อยตู้ลวกตีเมืองจินนันดำมาขึ้นถึงเสาเก้าอ่องดองกลมปองดองไหลหุ่มมีรูมปองโตกันเห็ดได้ดีเตอมาเอ้ยกูเลิกปนตีป่าลำมาเจอเจอว่องปองการโตตึงกาป่าไปจันตึงกาป่าวันออกไปจันกุนจ่าเจ้าว่องเห็ดถึงมันมาเฮงอ่อนป่าลองปองการมันเห็ดได้ดีเตอมาลูกปีได้มา

0: จือสิเสียงคักเบ้เอากุนเบิงเฮ็ดตีดักจังข้ามรองกอบกุนเบิงกูเปิงอิงเปิงกุนเบิงกูเมวมีเจอกะถามอาถังกุนเบิงถ่อมอาถังกุนเบิงลูกโหโตหางตั้งกุนเบิงเข้าเจอเหมือนกันกับมิงโฮมเดวเจอป่องแดงกันถึงตีตักอันเฮ็ดดีดักกันแถมกุนเบิงจำลองดีเจอๆตีดักแถมก้นเบิงเก็บปดรองจับตั้งจักรองอ่างตั้งเอเอาล่ากันมีรองดีโตมือวันก้นเบิงเหตุรองเฮอก้นเบิงใจอุ่นเหตุจอมรองใจอ่างก้นเบิงในเหตุถึงกลางใจเรื่องโคอาเมียกะจับเทียนเฮออาเมียอิงจอมตื้อจอมรองจับในรองเปียวจ่าสาใจรองปัดไปดีสา
1: ขันเปิ้นว่าหิงบอกก็บอกหิงมากก็มากผู้เจิงเบิงใจเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
2: เฮาเฮาผู้ป่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองนองก้น
3: พี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าขิงปอกไหลเฮาเจิงใจใกล้หยันยาก้องยาตู้ไหลอาปล่อยไอ้ทั้งหลายหวังเหอพี่น้องเขาทั้งหลายเช็คถ่อม
4: มึงใจมากหลวงlâm sở soạn khí sở đừng khâm tâm bay củ vấn ngái mạc quan quân hủ quan mướng tay mướn đảng mưa vắn quay thở ba hẳn qua kiện trở chuối thở rủ quay bà cóp sẵn xăm bộ quân khăn cầm hoàng hủ đắc quảm tư đê má dùng trở hấu đẩy

咱们阿门碰毛杀，唉，还做么完大？白当狼帅帅，咱们呀，哦。

ตองจังที่หมดน่ะเพราะว่าเลยกินตั้งจ่าเพียนเรียนไพสวดวักหนึ่งตองจังที่โมมุนนะโอ้ยเมื่อไรไปตั้งเกียนมวยล้นซูนตินถึงมาไปเฝียวป่วงหันตั้งผาหม่องสร้างร่วมคูสร้างการเหินโหเก่าสังกวนก้อยสุเลยกวนดุดควันปวบจาลูกล่าสำจากัดเหลาลูกสาวลูกชายเกียนเมื่อจังจันออกม่านเปิ้นสำดวมโขดีขึ้นเฮ้อเอ้ยสำโกโผหลักเอ้ยโอ้เข้ากับจีเลยจุ้มดุดยาเที่ยงปวบนั่งขันเนี้ย

0: Tờ cầu trai xâm tiền đây giá mạn tạp thiên nào.
1: Hey!
2: Tại hàng đi à, có một tỉnh tỉnh thua tấm hiếng.
0: Làng sao mi, mới xâm biết biểu khay, đúa này thằng nó khụt tố ngó ngoan.
2: Quên mà lư lâu mìn sàm mà và bà lên miếng muốn khiếu tôi lông tôi lốm sụp xóa máu.
0: Cầm hoàng ỉm tuông đúng dài vậy sao bố lại sẵn khá mà hoàng thêm tôi tức giảng khá mà y nóng sẵn với khắn thôi tăng cảnh đi hoán càng xa hàng khơi cả dù tí đứa chán นั่นมติกับป้านผง
2: เปิ่นว่าขาเฮียงอยู่หิมกุยตั้งปู่เท่าสูบเลยกุยฉันปีมาคำนำ
0: เปิ่นมาตุ้นกุยอยู่วางเข็มอย่าเท่าสูบเดี๋ยวไหมจะถี่ดิย่าเพียนยันเลยเกียนขวนหัวพงว่าไรป้อมไปสองป้อมหนึ่งตู่เจ้าหิตู่ตัวก็เลยซานางซัมบีอันไหนจะเปลี่ยนมาเลยเมื่อเก่าเถอะมา
2: ก็สุดังกันกันมาเลยสิ
0: ตั้งเมื่อก่อนไปวัดสีสิงห์แท้แล้วนั่นมาเอาสองป้อมดูเออมูตุ้ย
2: นั่นเป็นที่สงบ
0: อันขาวกูน่ากินเชยังบ่ลาว
2: อันขาวยังบ่ลาวลามาก็ตุ้ยดู
0: เห็นบ่เล่นกุ้งจุดขาวเมาไปหาทั้งเนี้ย
2: หาย
0: อื้ออื้อ

เลี้ยงส่งมากกราบได้มาตกเต่าเอาฮะเครื่องตื้อเครื่องกลางลำไรดูเหลี่ยงก้าพวนพันกำเจอเผื่อมันไก่เฮิร์นปิ้งหมุนมวกจิมกาจวกห้อยจวกบอยพวกไฟเตียนซื้ออีกเลี้ยง

0: นหนังเบิ้งกุ้นฟ้าล้วนตัวมีหมวกเขาตีไข่ออกลวงอีกไม่เจอกุ้นสายฝนลงมาตั้งจางอ่อยย้ำหน้าปีนตึกหุ้งกางปูออกพ่วงผึกกินเจอกุ้นหน้าเอิ้นโมซุ่งเหลียวร้านในเก่าปีนกุ้นกำกันควรเจอกุ้นจินจ้ะตั้งเจอกุ้นมีอ้ายจื้อปีนนั้นร้านในเก่าตีเลยเข้าม่านกะกำลังขัน
1: วายวายวาย
2: วายวายวายมือเลยหาเปิ้ลแว่งเนียงสูงสิไปรุ่มเนียงนั่นเอาให้เขาขี้เหรอพงตันเอาขามกูนมา
1: วายวายวายเฮาก็ไปอ่ะจะบ่ฮิผิดที่ใดวะ
2: มื้อเลยอ่ะฮ่าพวกนั้นกุนตู้สึกยิ้วจี้เฮาก็กี้ยอสิบ่ดีลันคันพายก็ไปติดส่วนส่วนจนเข้ากะที่เลยุ้มต้องเสียงจินกุ้งโจตุ่ยของสมาร์คเกอร์เฮ็ดเลยลากเอาป๊อผึกมื้อเลยมาตู้สึกก็ยังปีนผู้เข้ากะแล้วฮู้ไปติดบอกว่าเสียงขี้ท้องมาเก่าทั้งโกสู่กินข้าวหน้าก็ยังตันสึกปืนฟันสู่เต้าเข้าถึงป่วงม้าแผวสาวยาหูทุกออกไอ้ตาหลวงป่วงม้าแผวสาวยาหูทุกออกไอ้ตาหลวงก็เว้ยเมียนจั่วนะ
3: เมื่อวิตตานเที่ยงวะเอามาคันนึงเนี้ยอันขาวนั้น

0: 文化并合哎。
1: 走掉，拜拜拜拜妈，走掉，当爽怪树米走断，啊米龙好米烂沙，
0: 走弟弟来，米嫂，
1: 走掉，同喊嘛，滚开你落好王崩，滚开太拉就莫热，太拉太来顿，好我们去走转，太拉来得慌，好过光点子。
2: 哇，李嫂，喊我妈妈来，搞帮啊，搞帮啊！
0: 哇，这李嫂，喊人不给门话了，搞多没得在跟哥嘛？
1: 黑得啥时候？套路么么样？我们跟黑得啥光不？我让红色得多门。
0: 哇，你怎么偷三班人才？六开好数短噶啦，特别啥不？红岗上地来领兵门官，搞。我们妥别。
2: 米嫂，听闻路尔路人奔往门第上。
1: 哦，门路尔路那奔往阿边门锦都日。
2: 哇、哦，高榜啊！听闻恁妈就变只好跌啦，海啦人，好听闻梦个来，好听五百哟。啊，浪比等来，婆婆唔该啊，快马走边好啊。
0: 走。กูนเจอแล้วนะเขาเอาหญ้าแผ่นเผือกเสื้อเขาเหมือนหนังหมักกว้างอับมีเสียงซื้อเข้าเฮิร์นเลยกับว่าเหตุเธอหน้าเฮิร์นกิ่งติงติงเมียนจ้วนเอา
3: จ้า
0: เมียนจ้วนจ้วนเอา
1: กูนหลายตั้งสื่อเขาเจ้าจ้องจีตีมันเห็ดหัวเผอคำเหนือสู่สวนสั่งกันอันตับจ้าเผือกห้าหลังศึกโตมึงคนมึงเจอหุ่มสิ่งปิ่นเปียกเขยาตู่เฮาสู้เอากันมาขวัดป้ากันเนียนเนียนปิ่นเปียกกิ่งเผอเผอเหลือรังปล่อยมุมสู้สวนมุกก้นหนุ่มสู้หยุ่มข้ามขุนหมวกเหลือตังข้างไปสิ้นตังดีเปิ่นไข่เฮาสู้ถ่อมจิ้วตวงดวงมิ้วกินจ่ากว้างมีกวงนุกจอมหนาจ่าป่าหาบข้ามเปิ่นหน้าเฮินนั่นเดียวเลี่ย
0: กว่าปือเตียกสือเขาเฮินเป่ามีลูกไปไอ้ปืนตั้งกับคุณนั่งป่าวนปีปี

0: Yunnan Sense Boy Smartphone Sprada. Jumpoga Tien Sense Boy Nagai.
1: Yunnan Sense Boy Smartphone Sprada. Jumpoga Tien Sense Boy Nagai.
2: 시감당아콤넘낭니달랑나시가루좀동이고위나몽도몽도딩매간디에증카포쇠신람준스프로탄나통크라시라곰텐람무뚜나아준신난루라크라투스마크랏와아이시가위나몽도응군아잠용티에카모루도팡무글로그자크랏와아이시가능도릉아이랑면몽자룽샹시와펑뚜글라이크자이모미와몽슈리뚜미르무글로팡아임사쿰라사쿰도몽도슈리뮤코글로아이시가มีว่ามุ่งแต่งก่อนนาลองมุ่งแต่งตัวไอ้มิท่าลำคูมงจุดปลุกสั่งนาโทสไลตัดไตรงแรมหนูจะพังก่อยังกะที่และจ่าสินเชื่อเงายหรือสินยึดตัวไอ้สิกาเจ้าทงมิวแต่ยังละท่าเสียงนาจ่าสุการใจกินมาสาก่อเกรนไอคูเรื่องไอ้สิกาแต่ยังละท่าเสียงท่าอันเถียงมุ่งแต่งนาไม่ใช่เมื่อไรกะที่มิเรื่องมาลีตังก่อมงจุดตัวแต่หนูสังกันคูพกากาไอ้ลำคูมงการคันนารงแรมหรือลาลูไอ้สิกาสิกาที่แต่งวันแต่พังลินี่มีสิจิมพินากาโดมิชินลาไอ้ลักษณะสิกาเถียงควันเงินยี่ใบบังแต่นา야루디시가티탄방와스나능도심가랑나망아닌요시다람들도타유나몽도고몽도띵매간디증가포쇠싱람준시프로탄나몽단등다무가디증가포에번라페자이랑가자렌나몽무사자수간공판파지라람니고칸나등다아시아단승포등다아시아단무가만용통크라가앙시라곰덴람나르좀니페무뚜나글로그자가난크라가앙시라곰덴람무뚜나아준신난모루크라투스마크랏왕아아이능도심리랑나망아니요시다람들도권나라와양유나몽도고응군아잠용테안테몽단등다아시아단승포등다아시아단무가디만용통크라가난시라곰덴람페투시상완나มัสัตปันตงอาไออาจุนสิพงมีมูลุไซมีว่ามุ่งแต่งก้นนาเรามุ่งแต่งตัวไอมิท่าลำจาลำกบันแต่อาอาจุโกรอกบาวันนาเชิงละครไอของครุญิงสตาสินิทเทศชิโกยาชิญิวาตุยังมีว่ามุ่งแต่งก้นนาเรามุ่งแต่งตัวไอมิท่าลำคูโทสะตัดตัวไอรงแรกพังโกดนเรือมจัดวายมจัดเซมโซมมนุข้องตูผู้ขอมานำโทสะตัดแต่พังโกเรือสินิทวายมงาเซมจัดมนสินิทตูลุไซยินนำมุ่งตัวนาไม่การเดียจึงขับพอไอวุคังโกคนจูดูจัดตัดมชากงพันผาจีป้อมผอมลำกจานีสูโลมองมุ่งยิงมโนมนังกราวทะกราวโลจัดตึงตาอาเซียตันสิงโปรตึงตาอาเซียตันมกาเดียมันยองไอทองครั้งกุนไวชมดกุนกันนางครั้งกุนอนุมดันไรรถจัดวาลูไซแต่ยิงก้นนาระวายังมุ่งตัวรับตัวมุ่งตัวสุยานีขามูรุต่อพังเขี้ยมไวมูเพะแกยุมทะลั่นนามุ่งตัวขามูรุทางคนโครทางเรื่องขังตับนีโกกุมพรไพรแพร่นเทียรังคังไพรเดจังลำนี้เพชจัดจัดตัดเรนนาอาจังสกูเสียงอังรุ่มตับสกูนี้มังกำกุนไพรลิดลาชตาขันชมูนังมังกุนจ่าจ่าอายุมูรุไอคูขะโมรุต่อพังเข้มไวมูบงลีสกูเพกลอสกุดพระวังอาไอขะโมรุรู้ว่าไอก้นนามังโตติงท่าขะโมรุจึงยำอาเมจโจมดุมังโตมิวสกูกังวังมิวกังวังละจามลีชิมลีนาไม่ใช่ไม่ไรเสียนจักคู่มันมีขิมผสมละจ่าตังโกมาตังปุ้งไอคู่จึงยำครุ่มมัดงาไอแต่ยังนังมากับมัดสีมัดเรียมชาโกล้มไอสุดตาสิ่งยินทวีคนของยาชนีนังโตลงไงหลังเมียนมงจ่าลงเสียงสวาพองตัวกลายกระจายมูมีว่ามงชุลีตัวมือมุกโลพังไอมาสักกมลาสักคงตัวมงโตชุลีโกกลัวใส่มงโตรับตัวมงตุวังยิงเอลิดอับนาวังยี่โปตุกไลใจมูพังไอมใส่กมลาโกซาล้อมไอมทาอึงกากามงซาชกาวูไอสกวนตันไอก้นนาเจลูไอแม่มงจ่าหลงช้างชัวพองตุกไลใจมูมีว่ามงชุยลีทามงจิงน้าหนีจอมหลังไอชัวพองเลียนล้านกับไปตุนมนูตัวมสัตทงตระลังครัดว่ามีว่ากรมโปรเทส่วนเฉียดล้าเรนนามานามพกามชาญีตุกไลใจลำทาขันล้อมยังแกรมนูลูไอมาจัวเมียมงชาหลงช้างชัวพองตุกแลกใจมูหน่วยปีดูนาลำเทียกระเด็นเดียไว้ชมดไอซึ่งขาจัดครังบานจะเปลี่ยนล้าลุ่นนาจ่าหลงช้างกลัวชโปรมกามูขันสาลำงามันตุ้มหน่วยงูนาลำงาตั้งมาตั้งโจไอคูซึ่งขารถจัดว่าไอลำเพะงวนมีอัลูไรทุ่งชมดขัดว่าลูนาเร่นั้นถ้าตัวนายจะพังก้นนามูลูไอคิดละครไอคนครุ่นยิงและถ้าฉันยิงท่ามีว่ามุ่งแต่งก้นนาเรามุ่งแต่งตัวไอมิท่าลำคูมงจุดปลุกสั่งนาโทษไล่ตัดไอโรงแรมมนุษย์พังก้ยังกดีแต่จ่าสิ่งเชื่อเงายหรือสิ่งตุนนะมันยังรอเดียนัดผ่านท่าทำจานะสมเชื่อมสมกับทองจัดรถจัดงาไอแต่ยังระทัดฉันยังท่าเจ้าทงมิวนี่ก็มุ่งคนอาจำยองเทมังกรยิ่งงามกระกลัวสโปรมังกรฉบานฉลาดลำชิยอมลำทุ่งสมบทเรียมจ่อมิวติงนาจ่าสการสังขารจันกุนก็ mutun na rojat lunga ai sonj krup yu ai kon na chelu ai tanyin tha shinyin tha myo ting na sha myang glos pro tung khong manut phang ko yang di king mi shim sat rim som wam sat tun na manun sha ai ko son yu yang myin rao janat phan tha tham za na mli rojat nga ai su kon la kwa na chelu ai ka lok sha khang ko kumphon ai ku sumla krong tang tok sha tanu sung kan ku phaga ga musla sha renga ai ya tian wa du yang kalok sha tha phaga tap support on ai phang ko la za sum shi chan tu tanu sung kan ku phaga ga musla phong ch phang ko krushum sum tun na bu ga tian thang wa ai chong ga ba chong ma ta pha chi shin chong chong ma de sha khan na khang chi ai musla ma sha mre ma za chan phe musla mu chang lu shung na li ni mi kai mo rong rai tu chpro ta du ai phang ko kim sum nga za chan du lu nga ai ta da na phang kon na mu lu ai ta ning da tha shin ning tha an the mong ta na ma sha ma rai ge di mi ri mi li dang ko mong zhi twa ta nu sum kwang khu pa ga ga ai lam khu mong kan khan na rong rem ri lu sai jin lu khong ai kwa ma nga ning an the mong ta na mong zhi twa ta nu sum kwang khu pa ga ga ai lam tha mong zhi pu shang ai cha gam pro tong kong chi phang ko di monokong kimzat maliza dun na manying ra dia na phanta thamzana malik thong mzat rojat lu sai shita kru sido wa du yang kung tan ding na khritthum kum kai tung la paulukon ama kham mu mu yu mat ai ama kham mu mu tham khla khrom ama kham mu ko lo mai msa chpan ni ko kadi shi ri sinyet wan kru kadi lkhong ri mali wan chku kadi msom ri lkhong wan msom renga ai Shita kru si do tha, pong sheng ra ama kham cha gom pro go, yen gdi sien mi mun mi, sinyi za ngam ngan na, cha gom pro jay ge yin basa go, krene ku ren ha ai. Dai shi ra na a dien, shita sinyi ntoy kun kong ya shinyi, Amerika mung tan gen jo gom man tap ni zun ai. Amerika mung tan sing pro mga a king a dien, dai shinyi shi na dien do, king mga mi sum shi yang tha. Amerika mung tan yi go, yi lang mung tan pia mung ban dong pe, ge lang bai sa kap ai, nga ai. Dai lang ko, Amerika mung tan pian pong ni, mutun munoi shi lukong shi na, yi lang mung tan ni pe, sakap ai, shi mung shi mo renga ai. Yi lang mung tan pian pong ni, ntoi kun kong ya shi ni, shi na lai ka shi bratan, na zun ai. Yi lang mung tan ni ko, musha ngwa tai mpong li lo lo tie, ke wei te mung tan, zi na mga ko na, Amerika mung tan do ha pian tap ni pe, sakap na, Amerika mung tan pian ma, lo mlo, nang ma kam mat si mat ai, nga ma ai. Shikam tang ai khom nom nang ni da lang na shika ko ong mai kon na le jang shpai dan ne je mo tun na le ni mi si jin pin na ga do mi shin la ngwai lak san shika bai bang dan na
1: mi ju san nan shin la tai je la a miu sha ni kun tum khu lang ai zon mi khrom kun nan mo zum lam lu mo nan tha rao jom shkon le ni mi si jin pin na ga do mi shin la King Kong e shima sum ning shi dan shi kong tai kom sum ya ta dong kong mo mu du xi jin pian gen zhou ge tong tai mo bong li zi pong ta ga shi ga e shi le ma dun shi bro ai an tie zun ai ga ta tap tong ai kun na mong dan ge ta ding jin ai ku to ai kai mo glo shi bro rong ren mi ri shang wa kai mo mo gam kom pru wa ai le kam lao lao ta khan wa ngoi lam go mong dan ge ta gre thum lu sha lam yan le jang ton sai ngwe ko khane tra yong lam ka ba lak le ma se ngwe nrie de khu glo ai lam phe mong mong dan ka ta na lu sha na mam glo pro mo me shnu ta se ngo khrang me mi shun ai de ne yang khrang man ka ba phe ji tian mo lam ka ba phe je ji tian ai nga ai
0: yunnan sen shui sum la kru pra da Jung Po Ga Ku Mukom Wei Shui Nga Ga Ai.
1: In Nan Xian Shi Boy, Sum La Kong Shi Brada. Jung Po Ga Ku Mukom Wei Shui Nga Ga Ai.
3: Shigam Dan Nga Ai Kop Shuam Shani, Kam Jang Am Ni. Mukom Wei Shui Dian, Bei Du Ra Ai, Ego No Ji Ren Ai. Ndai Lang Na Mukom Wei Shui Dian Ta. Tin se the tum khon nai gre gre pyo em khon gao da bang dan na jom da la ga

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正破嘎天文先生会
4: 当代双方的
3: 民俗母神父
5: 广播涵盖的同
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิ่งปล่อยคำไต
7: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิ่งปล่อยคำไต
6: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
7: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
6: พี่รองเขาขอตั้งหลายอยู่ดิวซาจุดละอาหิงตั้งให้คำบอกได้เขาติดตั้งให้ตั้งหลายได้ติดดักบีฟงจุ้มฝึกเห็นเปียงเปิงเดือเซินเว่ยรุ่มกันมาฝึกเห็นถัดกันเต้าทูฝึกเห็นปองจอมซีจินพินปองกันตีสร้างไฟหมักหูเจอสื่อเสียงเลือกตั้งได้ตีตีวาวาเบิ้งยินนันโจจ้าปองเหตุลองคักไปอกจ่าไฟดีเยี่ยมตั้งตึงเหตุได้ดีดันเดือเซินเขาอยู่มือเดินเดินถึงเดินหกลองปองการผ่านสร้างปัดปีได้ปองเหตุได้ดิมวนบอกจ้าตีมึงยินดันได้ขายออกตึงกะได้อยู่ตั้งตึงเป็นเหตุได้ดีสีเปิ่นนั้นเอิงปู่เป็นพิงสันติมู่เจียงน้องปองเหตุด่ากันมันตึกปองเหตุไว้เจอๆตีฉินเจ้าเหตุเดียนปองกึมอยู่มือขิงฝนเหตุดองเฮฟังพี่ดำดับลำร้องในเฮาอ่องดีเยี่ยมตั้งเจ้าคักไอจีได้ในปัดเป้สำหรับพี่ร้องได้กะดีเยี่ยมดีดีเมื่อเดินเดินถึงเดินหกลองปองเหตุเอาเครื่องขวางอันเก่าไล่ขวัญอันเบิกได้วันป้าเออร้องขายเครื่องขวางโสมันคึดถึงบุญเหงกุกตีเยียนเธอล้างผู้เตียนคักกั้งลองตึกตู้ตึงสีรังในย้ำในเจ้าฮับถ่อมเขาสะตั้งเบิกจะไร

0: ของปอบอกได้ปล่อยแม่นาวสู้ต้องเฮือพี่รองเฮาเขาตั้งหลายจูดีซ้ําซะ
1: 云南 Incense Boy สมาคมสปราดาจมพอกาเก Incense Boy งากาไ
2: อ云南 Incense Boy สมาคมสปราดาจมพอกาเก Incense Boy งากาไอ
3: ชื่อคำตั้งอาคมนมนางนี้ได้หลังน้าชื่อการจุ่มตรงนี้ก็มงโตรับตัวกษัตริย์มงพัชชินพงนี้คุณหญิงก็กิ้นน้าพัชชินชินลันน้าสิจินพินปาดีกรมเดียมิตรศาสตร์ทรงจงทับทุบลำนี้ชินลากลัวทุบขัดว่าไอ้ลำแพ้มาตุ้นน้าทุสิช่างว่าไอ้ชื่อกายูนามงโตงกุนอาจำยองเทมงตันติงน้าผู้ใจคอมไอคูซาชนุงาไอจ้าสกันตั้งบดังโจไอคูจึงคารวจัดไอชราคูกรมเดียนลักขัดว่าไอ้ชื่อกาอันเถมงตัวแต่ยังทะฉันยังทะมงตัวจริงนะกลอสโปรคนนี้ลำสาโกเรียนในคูเร่งไหวสิกะยินนามงตัวนะนำไปจริงไม่การเดตุสโปรตัดแต่จะพังโกแต่ยังมงตันจริงนะนำบัตรละไงโกอังลู่ไอสิกะโมจังกังวังนะนางนอนจริงยามเขี้ยมไหวมุบงลีนี่โกอาศัดอาศังอาไอคูกลอครัดว่าไอสิกะเธอลังผู้ยิ่งลังมงตันยิ่งแพ้ครั้งกบ่าไอคูก็สักขัดแต่มูไปกลัววากุนไหวสิกะสิกาที่ตั้งว่าแต่พังลิงยิมีสิจิมพินากาโดมิชินลาง่วยลักษณะสิกาเทียมคนมุ่งยิบไปบังตันนาอยากรู้เดียสิกาที่ตั้งพังวาสนาสุดท้ายสิ่งนี้ถ้าคุ้มสมญาสิ่งนี้มุ่งตัวรับตัวสักมงไม่ต้องพัชชิชินพงนี้คุ้มมิ่งก็กิคินนาพัชชิจอมชินลันนาไม่ต้นนาทรงจงไอคูสิจิมพินปาดีกอมเดียนมิจฉาสัญญิเพชินลาไทเจลามิจฉาชินลามิจฉาไทเจลามิจฉาคันชิตุมุตุนนาสีจินพินปาดีโกมเดียนมีจิตสัตว์ทรงจงทับทุกลำนี้แพ้ชินลากลุ่มสุบลูคราทุสิช่างว่าที่นางกวนนาสีจินพินปาดีโกมเดียนมีจิตสัตว์เทปาดีโกมเดียนลำแพ้เสวสิงทุสิช่างว่าเรนนาตั้งมตั้งโจไอปาดีโกมเดียนลำเทตั้งมตั้งโจไอจึงคารจัดลำแพ้เรื่องขังขัดวาระไออาจุนจินตัดไอมุ่งตัวรับตัวมุ่งตัววังยิงซาจูจุมนากามงซาชกาวูไอได้สำหรับหญิงรอยังยูมิโกยูนันนางาปราลัมง่วยกงพันผาชิบุคคลมิงกจาโกเตียนนายูนันมุงตัวนี้ก็มุตุนนาครึ่งทองยูใจผู้ใจคอมไอคูซาชินุงาไอก้อนนาสปันชลัดมุชลัดผู้ใจคอมไอคูซาชินุงาไอมกาเตียตั้งมาตั้งสวดลักขัดวาลูคราทุสมัครขัดวันนามงกุณาจำยองเทมุงทันติงนาผู้ใจคอมไอคูซาชินุงาไอจ่าสุการตั้งมาตั้งโจไอคูจึงคารวจัดไอชราคูโกมเตียนขัดวางาไอรถทำไอบุกาเดียนทางวาไ

Muslat nsha, Mungtoshin Gandiet na, Bote Komeku, Sashinunga, ay, Muslat Manamni, Yuna Mungtoko, Nangan, na, Chikamton ay, Tugusut ni pe, Ajuto Shankratwa, Laksan le Yonglong ay, Magam ni pe, Sung Junglo Kratwa Ren, na, Katong Nung Twan Sungkaro Jat Lamta, Ngun Banya Kratwanga ay, Tianlong ay Kumanganing, Mungto Tingta, Bote Komeku, Sashinunga ay, Mshaj Panko, Wan Munga, Sien Munga, Mun Mi Tianlong Mariza Du, กระทงหนึ่งท่อนมาจ้าจ่าคนมาลีก็ปูใจคอมายคูซาชโนงาไอกลัวสปรมกามลูชวดตอนกระทงหนึ่งท่อนขันนาจะคำตอนเก่าใส่ดมตามวนละครคิงสิ่งมีดีจ้าจันเพออาจิวจะชนตันมาชามวนครูคิงผสมงาจ่าเพอได้ฉากก็มูช่างชงวนลูเรนนาปูใจคอมายคูได้ฉากก็ซาชโนงาไอลำนาจ้าสุกันก็ กุ้งพันผาเจ็บบุกขโมยครั้งก็ยิงกันเลยครับว่าไอ้ลำก็ท้องหนึ่งท้อนชุมชาละไอ้ลำท่ามึงกุนโจลู่ไอ้มึงกุนนานแต่ลู่ใส่แต่ยังสตาร์ลง่ายกว่านะสตาร์กรุ่นมันท่ามึงตัวติงท่ามิวมิวเร่กลัวสโปรวันนี้มังคังมาสมจากคนมังงาลังปิมปรุนนะมาชามอะไรมาสมจากรู้ชิดคู่สีมันมันยิงเราเดียนัดพันท่ามังคังสิ่งยิ่งสกรุ่นหลังชาวมันสีมาแต่มาชาจพันสิ่งยิ่งเชื่อมังงาชาวมันนะ ทำมาจานาชิดคู่เทียทำมาจานาชิดครูกทกคู่กริยมันงาไอกุมพอนในคู่อยู่ยังแต่ยังละทะฉันยิงทะมึงตัวติ่งนาโลชโปรวันนี้ลำสาโกเครนในคู่เรื่องไอถ้าตัวในจพังก้นนาโมลูไอเคียนละครไอของครูยิงละทะฉันยิงทะอยู่นามึงตัวนานำไปกระจิงไม่การเดียดูชโปรตัดใจมนุษย์พังโกยังกระจีสิญิตริจคู่ดูมันยิงรอเดียนัดพันทะทำมาจานามาลิชมจักถกละไงรอจันนามึงตันติ่งนาไม่การเดียดูชโปรตัดใจนำไปกระจิงพันนาทำมาจานาครูเฉลงไงถกละไงดูลุงไอ นันทาทอนในจพังก้นนาโมลูไอเคียงละข้องไอของครุ่นยิงสตาครูอันเทสมชยะชิญิวาตูยังมีวามุตันก้นนาเหล่ามุตันตูไอมิทาลำคูมงมุจิงรงไรโทสามิทา ลมเปียวกจีกานาสิไมสิมอนำจีเรอมิวอาโปคิงผสมชูจาจันตูคราจัตตัลุนนามงตันเทียชามยันเชชคูคันทองคราลุงอาไอผัวมิวหมอจังกังวังทาอาจังมงาดูไอนางนอนนอนไอพังผัวมิวนี่ก็นางนอนติงจิงอาจังมลีคันชุดลำเลาเลาโกโลครัดวันนามิวกังวังเสียงอังลุงตับนี่ก็จินยามเจ็บเทียเขี้ยมวยโมเตียนเทียตุบโกโลครัดวังอาไอ สตาสินยินถอยคนของยาชิงนี้ชิงชิลข้องวาตูยังคุ้มซุบเจ็บอยู่ไอพังนางนอนนอนสราทะกะกาชาเดทดงาเกาชมุนไอชวามชาจพังโกถึงโกสมชิมสมเมเรจคูชิมลีตูนึงมากับมัดสิมัดไอมชาล้อมงาไอยาเตียนทะจึงยามครุ่มสราทะเคียกรุมลำนี้อสัตอสางาพองชิงรามซาลำกรินในคูเรงาไอ เขียนละครของครูหญิงละทาชิงหญิงทาหลังชงดงไรถึงสาเทนางกะละไอลำทาเสียงอ่างพกาลุงไรตัวชุบรมนูโกยังกะดีมวนเมียชิงมีดูลูคราไว้กลัวตัดลุนนามาชามไรกะดีมีริมงาจังโกอาจูลูคำช้างอ่ะไอสตาสินยินถอยคุ้มสมยาชนะชงชิมิโอพงเชกงวังนาชุดกำจิรุษราเขี้ยมไว้รังคังตับนีสปราตัดแต่ตั้งชนะไรกากรนาอยู่ยัง ได้หลังนาชุดกำจิรุษถึงยำท่ามาชามเรชหนึ่งมากับมันมาเรชเลงไงสิมันเรมงาชิเพโกมูตามันงาไอแต่สารหน้าเตียนสตาสินยินถอยคุ้มสมยาชิงีอเมริกามุ่งแต่งกุมสันกำเทลังพูดส่วนไอชิโกยาอีหลังมุ่งแต่งโกอาจจะกบ่าไอเพียงมุ่งชมุ่งชมวดนั้นไปกลัวขัดวานาลำเพออาจอมชามีดอยู่งาไองาไอ นึงตัวแต่หลังนาเพียงมุ่งชมุ่งชมวดครั้งหนึ่งมังโกช่องนาและเบานากราวนาปอดมาอยู่ดิกไอชมุ่งชมวดท่ากราวนาเร่ไทยมุ่งแต่สกามุ่งทำนี้ถอยคุ้มสมยาชิงยิสประทัดไอก็ได้เร่นจีไอมชาพงมีโกไทยมุ่งแต่ตึงตะมกะนาลาทิวามุ่งตัวนาลำขับตับละไงมีท่าสนักกับตัดแต่ทัดเล่นนาปอมมงกับไปกับโปตัดแต่มาจ่อเพียงมาเมรัยมึงอาสิมันประชาเมรัยครูหนึ่งมากระมัดไองาไอสกามตักงาคุ้มหนุ่มนางนี้แต่หลังนาสกาโกองไม่

นชวนกังวังเพ่ก็มันเอาปุกางานนะชกวนชกเราชมิงงามไอยามตุนนะจึงโพจัดพงนี้อะมันเอาปุกานชวนนางเพ่ขับต่อละกาไอง่วยมควันเถะมันเอาหวังเถะอันเถะเรามันจะช่างวายอยู่กัน

อันเทียงตากุมตุนเล็ดลูกคำทดไรกัดโลนาวปาลีชปากัดโลช่วงอามิดเรารุมเล็ดอสุดมะนาวงูนาวากัดโลมุตุนนาทุ่งคึงมะนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดกัน

아시 본두 즈래호 아시 본두 모래호 즈그타니에 누자로 모그타니에 닝우로 아무니에 스제 문과디주 나로갈래.

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破价天五千出轨，
2: 今代十三八下，
4: 李苏武师傅，
5: 广播涵盖儿童，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉天星爬山云南，为了平安摩干带提醒，放好干农内农发展，为了高山美。
7: 奉海爱星爬山云南，不掉边要熬干带提醒。ฟังข่าวการลงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
8: ผู้ฟังทั้งหลายเฮาในเขาสั้นไหมบอกนี้ได้เพียงนี้มีเส้นได้ลี่หลวนสวสีจงสินจูยุคเหตุจองการสะสมหำเหียนคัดเคียงตุนอยู่การทำเหียนกระดามใช้ความสิจินผินจงสุชีการสั่งเตียงตั้งเจ็ดจิงเหล็กเรียบยินนานออกแห้งปุ่งหนึ่งจองการสั่งเตียงวัตถุการที่ในรอพอต้องอยู่กินอยู่บ้านเมืองดังพระเตียดเหตุออกตกตีเป็นดีดังเปิงการเหตุสั่งการสรรพสัตว์ดีและสั้นเห่าปีนี้เครื่องไปไปอ้อนนี่รวยตั้มเหมือนเวินยินนานเส้นเขาเหตุจองการคล้ายหลอกใหม่หลอกม่อนสกรรมกี่บ่าวมากนี่อยู่ดังพระเตียดคล้ายไหลดีการจริงผัวละกุณในครอบครัวที่หมู่จางอันยาโจเพียงในใบขามลับนี่เพียงหนึ่งไปตามดีดีฉินเจอออกแห้งต่างหมันซ้ายตึกการถิ่นในรอพอต้องวันความลิกตัวเวลายำฟุ้นสัพพสาดีอุ่นจันฐานไอตังเจ้าที่ถิ่นในรอพอต้องนี่อับเฮียกอยู่ปีนี้เครื่องบีไปอ้อนของโขจกจ่ายเอาของโขจะเก่าไปเปลี่ยนของโขจะไหมจวบ่าเบี่ยงเงินฝ่ายไปกะคล้ายนี่หัวถึงเหมือนกดเหยียนไปเธอล่างผู้มันหลังที่ตัวพระเตยีล่างเขาเฮียดการเซิกใจลงนั่นออกมาประเดี๋ยวไกวฟังข่าวในข่าวสั้นไหมขำทีเดินเจ็ดหลอกออกสาวสามคำสมัยดีหลวนสวดสีจงสินจู่อยู่เมืองเสียยกเฮียดการสะสมหำเหียนแถมบาทหนึ่งหีหำเหียนกระดำใจความสิจินพินจงสุจีปลายไปสั่งแตงตั้งนั่นดักเรียบสำเนียนดีหำเหียนดีเข่าหูดีใจหยงใจความคัดเคียงตุ่นอยู่การหำเหียนกระดำใจความสิจินพินจงสุจีสั่งแตงตั้งหีเจ็ดจิงดักเรียบตามตัวจะยงใจความสิจินพินจงสุจีสั่งเตียงตั้งนั้นมาห่างเตียงตุนอยู่การสั่งเตียงแห่งตั้งเอาจองการสั่งเตียงแห่งตั้งมีนำเขียมนำนิสุงนี่กว่านำการปุ่งหนึ่งมีนำเขียมนำนิสุงวังเนียนผู้เป็นสมัยสุจีเขาพร้อมๆอย่างปากกำเขาสองสามปีนี่มาปึงกับมีหัวอยู่เขากินเจอหนึ่งห้องบ้านเมือง

ินนันมีกันทละวันความลิกตัวกันดินอโลพอต้องยินาสนีขัดยังตุนอยู่จวงการดินอโลพอต้องกับรูปสมานันจานอกการไม้ระยกฐานออกย่างสั่งเตียงจวงการวันความลิกตัวกันดินอโลพอต้องฝ่ายไปสั่งเตียงวาทุเหือจมนายลงล้านี่มาดินเอียวอยู่กินอยู่บ้านเมืองหันปงเนื้อมีนำแคมนำลิซุงมีผู้กุ้นทำการไล่ผู้นี้บอกถึงบ้านถึงคงเขาเหตุการณ์มีเขียวนกเซินลงไล่หีมาอยู่กินอยู่บ้านเมืองยินนันเทบาเทมเฮียงการปงหนึ่งบ้านตุงมังกินปีสองพันปลายสหัสตัวเติงเซินหีบอกมีผู้กุ้นดินอโลพอต้องอยู่กินอยู่บ้านเมืองฮอดถึงหาหอยหาชิเบ็ดเหมือนกุ้นไปมีจันชนเปียถอยเศร้าสีตีนหีมีข้องสังการดินอโลพอต้องวอนความลิกตัวมีโฮเฮินดานาวไปบ้านตุงบอกมีกุนอยู่นันซ่องเหมือนดังไปสั่งเตียงปิ้นหงเขียกเศร้านอนจัวป่าจมไล่หกเหมือนกุนไปนี่อยู่ในบ้านมังหันก็ห้าได้การเหตุจองการสั่งเตียงวัตถุการดินอโลพอต้องเฮือเขียกเกี่ยวอยู่กินอยู่บ้านมังหันนี่ทำปิ้นกำลังจะไหมอันเถบาเทมเฮียงการดินอโลพอต้องเปลี่ยนตังบ้านตุงมังกินนันปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหกเตียงเส้นนี่ปองปัวเกิดการเขียจ่าสภาษาดีการเทสังจูเจอจูจ้องนั้นฮอดถึงสามหอยสหจ้องบ่มีผู้กุ้นสามหอยหกสิบเก้ากุ้นตายเสียเตรียมปีกายเวลายำนกันนี่ผ่อนหน่อยเจ็ดสิบหกจ้องเจ็ดสิบห้ากุ้นผ่อนเตรียมหอยปุ้นไรสิบเก้าปุ้นหอยปุ้นไรสิบหกปุ้นปลายเก่าเดินการเทสังการสภาษาดีตึงเส้นปีนี้เครื่องปีไปอ้อนนี่รวยตามเหมือนเวินตามไหลหูปีสองบันปลายสหกโตเคืองปีไปอ่อนหลอกใหม่หลอกม่อนสกรรมกี่บอกมาเอาค่ายออกต่างพระเตียดยินันสันหีจีกาเงินหอดถึงเจ็ดกดเดียนปลายแต่เตรียมปีกายเวลายำนึกกันหีอีกแถมหอยปุ้นไรสี่สิบแปดปุ้นปลายเอ็ดจานกันมุนเงินต่างพระเตียดหีหอดถึงหอยปุ้นไรหกสิบแปดปุ้นปลายเอ็ดหลอกใหม่หลอกม่อนสกรรมกี่บอกมาหีเอาค่ายถึงพระเตียดคาซาเขือสถานพระเตียดไทยพระเตียดโอโรสพระเตียดเยนันฟงบินบัตรมึงและพระเตียดหาชิบเก่าดียินาสันนี่ทำบินบัตรเมืองตีเฮ็ดสั่งหลอกใหม่หลอกม่อนอยู่ตังพระเตียดไล่เล็บเปิ้นนั่นตีหนึ่งคมเปิ้งอันเอาหลอกใหม่หลอกม่อนไข่ออกตังพระเตียดนี่อยู่ตังพระเตียดกอบปิ้นทีหนึ่งนับตามการก็หอมสอนว่าจังไรหูพอถึงปีสองพันปลายสองตัวเดินหกดอกออกสามสิบคำตังลาธาพระเตียดจงโกปองถึงพระเตียดเหล่านี่ปองพระดอกลาธาพอถึงสองเหมือนสองปันลำตัวละครโขสือขัวเขามาเลยค่ะขอออกต่างพระเตียดนี่ขอดถึงปั่นเก่าหอยสามสิบห้าเหมือนตัวข้องขัวนี่จิกาเงินเก่าหอยไปซ่องกดเย็นไปเจอขัวต่างไปอ้อนซิบเจอนี่เมียกว่างถึงรัวใจข้องสมัยมังสุ่มลูกวานบัดเมื่อหอนพักเจอนางเขียวอันกระดังยาโฮไม่โฮตอกฟงนี่สามปั่นเก่าหอยเจอไปพอเพจถึงบัดเมืองและพระเตียดสิบเก่าดีโมจ้าเสียนพัวสือเตียโปเกิดจองการเพียนใบหาจีเสียแล้วพัวสือนี่คัดเคียงเขาเฮ็ดจิงผวดเอากุณครอบครัวกี่กินนั่นออกมาโครงการจุดีและโครงการที่จะปล่อยการในสือเสียนี่เพียนหนึ่งจองการสัจธรรมตองและการจิงผวดหอดถึงเรื่องเจ็ดดอกสาวสองคำปองเหือจมไล่สามสิบสามเพิ่นเก่าสิบสี่กุ้นหีใครไปอยู่ตีดีตีโถบ่มีผู้กุ้นเจ็บซางในตาเสียหนังล้วนจองการจิงผวดเอากุณครอบครัวหีตือเขาเฮ็ดอยู่วงนี้ในปิ้นยาเมือฝุ่นหาลงตกเรียกแกเอาไปดินในรพอต้องมังกินนันตามกันไล่วันมาตีจินเจ้านี่เพียงนึ่งจองกันสัจจะคำตองได้เตียงเมียการลาเฟียดการสภาษาดีเวลายำฝุ่นตีอุ่นจันฐานไอตังเจ้านันปิ้นฝายเฝ้ามันซ้ายตึกการดินในรพอต้องวันความลิกโตสภาษาดีนันออกมานางดวนตังเจ้าหนีปองมีอ้นจันฐานไอสิบเปียดดีฮับเขียกฝ่ายไปดินในรพอต้องก่อด้วยตามหมันเวินนางดวนก้านเอ๋งฟอนลาลาเชาไปดูเนื้อเปิ้นตังพระเตียดปีสองปันปลายสวกโตอยู่คุณมิ่นซิงเหยาที่อยู่ก้อนตังยกเฮ็ดพร้อมปะยาเอ๋งกันปองนี่นี่ปองมีหมูจุ่มสีหอยหกสิบสามหมูมาเขาพร้อมปองมีผูกกุ้นฮัดเดียนเนื้อตัวเอ๋งกันนั่นเหมือนปันกุ้นปลายนี่มาเขาพร้อมยินาเซนสมาวดีจงโฉปองมีผู้ปะยาฮัดเดียนลาลาเชานั่นสี่สิบเจ็ดกุ้นเอ๋งเปียเอาไหลการทะละคำสามหน่วยการทะละตองหน่วยหนึ่งปี2000ปลายสวกโตปีนี้เครื่องปีไปอ้อนของโขจกจ่ายเอาของโขจะเก่าไปเปลี่ยนของโขจะใหม่นี่จั่วป่าเหลี่ยงเงินฝ่ายไปจกจ่ายนั่นนี่ฮอดถึงเหมือนกดเดียนไปพอเพียถึงผู้กุ้นจกจ่ายกดกุ้นปอกไปนี่เอาไหลติดตาลีเดินเจ็ดดอกสาวสามคำกลางคืนพงช่วยดีชงฉินบัวเกิดจวงกันร้อยกว่างยัวปังปุ้งเก่าข่าวกันสาเจียดบ้าจังจองการเพียไผ่ขามลาปองนี่นี่บ่ไล่ป่าหือผู้กุ้น10กุ้นได้เจ็บซังมี11กุ้นตายซีมี50กุ้น5เป้าได้อยู่ในเวลาบันมังหันเดินเจ็ดดอกออก23คำทะลังผู้บินจุงทุ่งพระเตียดอเมริกาออกปากต

0: อันนี้แคมใจเกิดพ่องอยู่พุทธยีล่างนี่ตังเขาเฮ็ดจองกันล้วนกลุ่มคมปึงใจลงนั่นออกมาอยู่ในเวลาบันเมืองหันวัน23คําอิสลามเกิดมินไว้ตวยพุทธยีล่างปุ้งเก่าว่าจังเปิดที่เฮ็ดตองทหารประเทศอเมริกาเขาเฮ็ดการล้วนกลุ่มตัวพุทธยีล่างอิสลามเกิดมินไว้ตวยพุทธยีล่างนี่วันนั้นที่ตัวหมู่ทหารเตียนซื่อมีติดดังพุทธอเมริกาอยู่ฝ่าเอาเครื่องไว้เถอนี่เขาเป็นการด้วนกลุ่มไปเทียมเรียบบางหือทหารพระเตียดอเมริกาหลายกุ่นเจ็บสังในตายซีนับตามโครงการเขาสั้นใหม่พระเตียดไทยวันสาวสามคำปุ้งเก่าวันสาวสองคำบาไฮกุ่นงันหมู่หนึ่งอยู่นาลาทิวาฟู่จานดีสาเจ็ดกุ่นเขาออกไปมาตีหนึ่งพระเตียดไทยจินาใส่กุ่นเดะปล่อยมากเตียกบาหือทหารหากุ่นตายซีมีไพ่มึงหกกุ่นใดเจ็บสังอันนั้นสกัมเพียงนี่เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นต้านคำเพียเสียงปองนี้เพียวข่าวสั้นใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่ภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิงพักว่าถึงภาษาสงขวาเฮือหึงพัดเสิร์ตต้องรู้ไพ่เมืองสุภาษาก็ป้องกับกันออกแห้งคือบ้านเมื่อไปหนาสีจิงพิงจงสุจีปี2019ตัวเดือนเก่าลูกอ๋อสอเจ็ดคำอยู่ดีพร้อมลงหย่องย่อภาษาปันธนังกันสำเริญตั้งพัดเตียถันที่ออกกำปาขอนักเจียออกพากดถึงภาษาสงขวาเฮือหึงพัดเสิร์ตต้องรู้ไพ่เมืองสุภาษากว่าป้องกับกันออกแห้งคือบ้านมือไปหนาเฮาได้ไหลกัดหิงเวทจอมปันธนังกับตั้งทรงยางปันธนังกันปิ้นจิตหนึ่งใจเดียวกันคือเผาเมื่อไปหนาเปิดตุนอยู่ภาษาปันธนังกันสำเริญในพัดเตียเถาเปิดพากดถึงความพัฒนาสงโกไผ่ปีซ่องปังตามไม้คือบันพากดถึงภาษาจงขวาการกุ้งหงเฮงคือของเมื่อไปหนาก
2: ำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำส่วน
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทางไลน์ผู้ขาปิ้นตันคำเขาเสียงขับเสียงสวบอกนี่ผู้ขาแล้วกำคับอันมนวันที่ฝั่งนั้นเพียวหือดังไรฝั่งประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวางถาน้องนั่งแซงหล่ามาฮะในกำคับคับว่าขึ้นนี่ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวตองเล้าไซเฮออยู่เมืองฝ่าโตใจปีใจติดน้องแซงหล่าไหลกะกวางถาม้วงอยู่กุนเดียวแล้ววันนี้เซาสร้างขึ้นเป่าหันมาโตใจปีไหลกะกวงถาน้องเสียงหล่ามาฮา

Gotcha,

叫声呢，你都啊，哥子啊，哥咪叫声呢，父子嘛叫啊，家子啊，哥。

Oh, talamu la ya mu mu na jenu

قوينا مجات وعز قوينا لا لو جزي ملو ماني مشات وزي ملو ما جات

0: 情相伴。
1: ฟ่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
2: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
3: พี่รองเขาขอตั้งหลายอยู่ดิวซาจะเลอะอาหิงตั้งใครคำบอกได้เขาตีตั้งใครตั้งหลายได้ตีดักบีฟงจุ้มฝึกเห็นเปียงเปิงเดอเซนไว้ร่วมกันมาฝึกเห็นถัดกันเต้าโทฝึกเห็นปองจอมซีจินพินปองกันเตะสร้างไฟหมักหูเจอสื่อเสียงเลือกตั้งได้ตีตีวาวาเบิ้งยินดันโจ้าปองเหตุรองคักไปอกจ่าไฟดีเยี่ยมตั้งตึงเหตุได้ดีดันเดอเซนเขาอยู่มือเดินเดินถึงเดินหกรองปองการผ่านสร้างปัดปีได้ปองเหตุได้ดิมวนบอกจ้าตีมึงจินดันได้ขายออกตึงกะไรอยู่ตั้งตึงเป็นเหตุได้ดีสีเปิ่นนั้นเอิงปู่เป็นพิงสันที่หมู่เชียงน้องปองเหตุด่ากันมันตึกปองเหตุไว้เจอเจอตีฉินเจ้าเหตุเดียนปองกึมอยู่มือขิงฝนเหตุดองให้ฟังพี่ดำดบลำดองในเฮาอ่องดีเยี่ยมตั้งเจ้าคักไอจีได้ในปัดเปสำหรับพี่รองได้กะดีเยี่ยมดีดีเดินเดินถึงเดินหกรองปองเหตุเอาครึ่งขวางอันเก่าไล่ขวัญอันเบิกได้วันป้าเออร้องขายครึ่งขวางโสมันคึดถึงบุญเหงกุกตีเย็นเธอหลังผู้เตียนคักกั้งรองตึกตู้ตึงจีรังในจำได้จะฮับถ่อมเขาสะตั้งเบิกจะได้เมื่อเดินจีได้สองสามวันฝงจุ้มฝึกเห็นเปียงปึงเดอเซนไว้อยู่คุณมิ่นล้มกันมาฝึกเห็นจู่จ้าฝึกเห็นหูถึงชิจินพินป้องการตีสร้างไฟหมักหูเจอสื่อเสียงหรือตังในดัดจับดูฝึกเห็นหมักหูเจอสื่อเสียงผู้ป่องไฟหมักหูเจอสื่อเสียงยงตื้อไฟหมักหูเจอสื่อเสียงถัดกันเต้าทูฝึกเห็นป้องจอมชิจินพินป้องการตีสร้างไฟหมักหูเจอสื่อเสียงเลยตั้งเลยตีตีว่าว่าไว้เจอยงตื้อชิจินพินป้องการตีสร้างไฟหมักหูเจอสื่อเสียงเลยตั้งกะตักอันตั้งเต้าทูลองตีสร้างหน้ากันเลยตั้งเอาลองตีสร้างหน้ากันเลยตั้งบิวดีเข้มในวันป้ารองคักบีได้ดีเข้มนั้นเซนไว้สูจีว่างดินมาทิ้งปองอีกสำตันคำเขาสอนปีได้มาเองเปิงรองปองการดีเยี่ยมฝ่ายดิกได้วีจ่ามิวห่วงว่ารองกู่มือวันเบิ้งจินนันในเบิ้งจินนันถัดกันเต้าโทรองปองการดีเยี่ยมเบื่อวันตั้งนั้นให้รองปองการดีเยี่ยมผ่านปองออกรองเมือไล่ยกส่งมาโจซาปองเหตุเป็นอ้องคักเบอกจ่าฝ่ายปองการดีเยี่ยมตั้งตึงเหตุได้ดีดันมีก้นหนำหลายพอขึ้นมันเบิ้งผู้เจ้ามาปองการผ่านสร้างก้นปองการล็อกเซินห่มกันมาเรือมาอยู่เบิ้งจินนันในยงตื้อดีครึ่งขวางครึ่งออกซื้อเป็ดเป่าห้ำไหลดันปองเหตุการผ่านสร้างมิวมีตีเปียกเปินตื้อเปียงจ่าดีมาคักเบร่ากันเนื้อมันสนมือสองหิ้งปลายสว่าปีตั้งเซินกุนซื้อมาดีเยี่ยมมาเรือมาเศร้าเบิ้งจินนันในขึ้นถึงห้าปากห้าสิบเอ็ดบุญสองหิ้งสี่ปากโกมีเรือมันสนเปียดปากเสาสี่มันเหตุได้อ่องดีอ่องดื้อดันในจงตื้อดีหินยีละมันสนซื้อเป่าห้ำนั้นสองบุญฉีดเหงสี่ปากปลายห้องวันป้าโจ้กุนหกบุญสามเหงห้าปากโกจุดละอ่องตีได้ป้องกันพวกจ่าส่งเงินฝ่ายดีเยี่ยมสู้ได้มาเลยปินหมาเหงกำจอยการดีเยี่ยมฝ่ายเด็กได้วีจ่าในเด็กได้ไกลเปลี่ยนมาเฮือดาการละมันสนคักเบ่หึงทำมาเลยปีได้เดินเดินถึงเดินหกตั้งเซินลองป้องกันผ่านสร้างกูมิวปวกรองตังมาสามปากสว่าโหอีย้อมสีปีกายหุมย้ำเจ็ดสิบหกโหอีย้อมกาเลือดีปากได้สิบเก้าอีเธอก้นไตกาสามปากหกสิบเก้าโกอีย้อมสีปีกายหุมย้ำเจ็ดสิบห้าโกอีย้อมกาเลือดีปากได้สิบหกไปเก้าลูกหลากการตั้งหลงมาเยี่ยมตัวปีได้เดินหนึ่งถึงเดินหกตั้งเซินลองป้องการผ่านสร้างปัดเป้ป้องเห็นได้ดิ่มวนจอมหนังฮุบบ่ายมือสองหิ้งปลายเสาหกปีเดินเดินถึงเดินหกบอกจ้าตีมึงจินดันได้ขายออกเถิงกะไรชี้โสจิตคุกเตะเก้าหิ้งบุญเย็นดำสีปีกายหุมย้ำได้ดีปากได้สี่สิบแปดปลายเดิงโสมันจันโชว์บอก

นชวนกังวังเพ่ก็มันเอาปูกางานนะสกวนสกเราชมิงามาไอยามตุนนะจึงโพจัดพงนี้อะมันเอาปูกางชวนนางเพ่ขับเต่าละกาไอง่วยมควันเถะมันเอาหวังเถะอันเถะเรามันจะช่างวายอยู่กัน

อันเทียงตากุมตุนเล็ดลคำทดไรกัดโลนาวปาลีชปากัดโลชวังอามิตรเรารุมเล็ดอสุดมะนาวงูนาวากัดโลมตุนนาทุ่งขึ้นมะนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดกัน

是本都自来河，阿是本都母来河，自个他念独家路，母个他念宁我路，阿们念世界母瓜的就拿路个来。

0: นพเดชเวลาเขาสั้นไหม
1: ผู้ฟังทั้งหลายเฮาในเขาสั้นไหมบอกนี้ได้เพียงนี้มีเส้นได้ลี่หลวนสัวสีจงสินจู่ยุคเหตุจองการสะสมหำเหียนคัดเคียงตวนอยู่การหำเหียนกระดามใช้ความสิจินผินจงสู่ฉีการสั่งเตียงตั้งเจ็ดจิงเหล็กเรียบยินนานออกแห้งปุ่งหนึ่งจองการสั่งเตียงวัตถุการที่ในรอพอต้องอยู่กินอยู่บ้านเมืองดังพระเตียดเหตุออกตกตีเป็นดีเรื่องเปิงการเหตุสั่งการสะพัสดีได้สั้นเห่าปีนี้เครื่องไปไปอ้อนนี่รวยตั้มเหมือนเวินยินนันเซินเขาเฮ็ดจวงการค่ายหลอกใหม่หลอกม่อนสกรรมกี่บอกมากนี่อยู่ตังพัดเตียดค่ายไหลดีการจริงผัวละกุณในครอบครัวดีหมู่แจงอัญญาโจเพียงในใบขามลับนี่เพียงหนึ่งไปตามนี้ตีฉินเจอออกแห้งตังหมันซ้ายตึกการถิ่นในรอพอต้องวันความลิกตัวเวลายำฟุ้นสะพัสดีอุ่นจันฐานไอตังเจ้าตีถิ่นในรอพอต้องนี่อับเฮียกอยู่ปีนี้เครื่องบินไปออนของโขจกจ่ายเอาของโขจะเก่าไปเปลี่ยนของโขจะใหม่จวบ่าเบี่ยงเงินฝ่ายไปกะคล้ายนี่ฮอดถึงเหมือนกดเหยียนไปเธอล่างผู้มันหลังติดตัวพระเตยีล่างเขาเฮ็ดการเซิกใจลงนั่นออกมาประเดี๋ยวก้อยฟังข่าวในข่าวสารใหม่ขำทีเดินเจ็ดหลอกออกสาวสามคำเสมาดีหลวนสัวสีจงซินจู่อยู่เมืองเสียยกเฮ็ดการสะสมหำเหียนแถมบาทหนึ่งหีหำเหียนกระดำใจความสิจินพินจงสู่จีปลายไปสั่งแจงตั้งนั้นดักเรียบสำเนียนดีหำเหียนดีเข่าหูดีใจหยงใจความคัดเคียงตุ่นอยู่การหำเหียนกระดำใจความสิจินพินจงสู่จีสั่งแจงตั้งหีเจ็ดจิงดักเรียบตามตัวใจหยงใจความสิจินพินจงสู่จีสั่งแจงตั้งนั้นมาห่างเตียงตุ่นอยู่การสั่งเตียงแห่งตั้งเอาจองการสั่งเตียงแห่งตั้งมีนำเขียมนำนิสุงนี่กว่านำการปุ่งหนึ่งมีนำเขียมนำนิสุงวังเนียนผู้เป็นสมัยสุจีเขาพร้อมๆอย่างปากกำเขาสองสามปีนี่มาปึงกับมีหัวอยู่เขากินเจอหนึ่งห้องบ้านเมืองยินนานมีการทะเลาะวันความลิกตัวการดินอโลพอต้องยินนาเสนีคัดเคียงตุนอยู่จวงการดินอโลพอต้องกับรูปสมานนันจานอกการไม้ระยกฐานออกย่างสั่งเตียงจวงการวันความลิกตัวการดินอโลพอต้องฝ่ายไปสั่งเตียงวาทุหือจมไหลลงล่างนี่มาดินเอียวอยู่กินอยู่บ้านเมืองหันปงเนื่องมีนำเขียมนำลิซุงมีผู้กุ้นทำการไล่ผู้นี้บอกถึงบ้านถึงคงเขาเหตุการณ์มีเขียวเกี่ยวนกเซินลงไล่นี่มาอยู่กินอยู่บ้านเมืองยินนันเทบาเทมเฮียงการปงหนึ่งบ้านตุงมังกินปีสองพันปลายสหัสโตเติงเซินนี่บอกมีผู้กุ้นดินในลำพอต้องอยู่กินอยู่บ้านเมืองพอถึงหาหอยหาชีวิตเหมือนกุ้นปลายมีจันชนเปียถอยเศร้าสีตีนี่มีข้องสังการดินในลำพอต้องวันความลิกโตมีโฮเฮินดานาวไปบ้านตุงบอกมีกุนอยู่นันซ่องเหมือนดังไปสั่งเตียงปิ้นหงเขียกเศร้านอนจัวป่าจมไล่หกเหมือนกุนไปนี่อยู่ในบ้านมังหันก็ห้าได้การเหตุจองการสั่งเตียงวัตถุการดินในลำพอต้องเฮือเขียกเกี่ยวอยู่กินอยู่บ้านมังหันนี่ทำปิ้นกำลังจะไหมอันเถบาเทมเฮียงการดินในลำพอต้องเปลี่ยนตังบ้านตุงมังกินนันปีนี้เดือนหนึ่งถึงเดือนหกเตียงเส้นหีปองปัวเกิดการเขียจ่าสภาษาดีการเหตุสังจูเจอจูจ้องนั้นฮอดถึงสามหอยสหจ้องบ่มีผู้กุ้นสามหอยหกสิบเก้ากุ้นตายเสียเตรียมปีกายเวลายำกันนี่ผ่อนหน่อยเจ็ดสิบหกจ้องเจ็ดสิบห้ากุ้นผ่อนเตรียมหอยปุ้นไรสิบเก้าปุ้นหอยปุ้นไรสิบหกปุ้นปลายเก่าเรื่องการเหตุสังการสภาษาดีตึงเส้นปีนี้เครื่องปีไปอ้อนนี่รวยตามเหมือนเวินตามไหลหูปีสองพันปลายสหกโตเครื่องปีไปอ้อนหลอกใหม่หลอกม่อนสกรรมกี่บอกมาเอาค่ายออกดังพระเตียดยินนันเส้นหีจีกาเงินฮอดถึงเจ็ดกดเหยียนปลายแต่เตรียมปีกายเวลายำเนื้อกันหีอีกแถมหอยปุ้นไรสี่สิบแปดปุ้นปลายเอ็ดจานการมุนเงินดังพระเตียดหีฮอดถึงหอยปุ้นไรหกสิบแปดปุ้นปลายเอ็ดหลอกใหม่หลอกม่อนสกรรมกี่บอกมาหีเอาค่ายถึงพระเตียดคาซาเขือสถานพระเตียดไทยพระเตียดโอโรสพระเตียดเยนนันฟงบินบัตรมึงและพระเตียดหาสิบเก้าดียินาสันนี่ทำบินบ้านเมืองตีเฮ็ดสั่งหลอกใหม่หลอกม่อนอยู่ตังพระเตียดไล่ระเบิดนั่นตีหนึ่งคมเปิ้งอันเอาหลอกใหม่หลอกม่อนไข่ออกตังพระเตียดนี่อยู่ตังพระเตียดกอบปิ้นทีหนึ่งนับตามการก็หอมสอนว่าจังไรหูพอถึงปีสองพันปลายสองตัวเดินหกดอกสามสิบคำตังลาทาพระเตียดจงโกปองถึงพระเตียดเหล่านี่ปองพระดอกลาทาพอถึงสองเหมือนสองปันลำตัวละครโขสขัวเขามาและค่าโขออกต่างพระเตียดนี่พอถึงปั่นเก่าหอย35เหมือนตนของโขนี่จิกาเงินเก่าหอยไปซ่องกดแยนไปเจอโขต่างไปอ้อน10เจอนี่เมียกว่างถึงรวดใจของสุ่มไหมมังสุ่มลูกวานบัดเมืองหอนพักเจอนางเขียวอันกระดังยาโขไม่โขตอกฟงนี่3ปั่นเก่าหอยเจอไปพอเพจถึงบัดเมืองและพระเตียด19ดี 莫家县坡市叠伯格专干片人为夏季写了坡市里黑天好热，经破了滚的滑坡几个人恶骂红干住地立红干地着白干内市县里片人专干杀着他们当了干经破华庭人接着烧双坎帮和中来33分94公里还被有地理地图保密普棍接上了单些能轮专干经破了滚的滑坡里都好热有วงนี้ในปิ้นยาเมือฝุ่นหาลงตกเละเขียกเกี่ยวไปดินในรพอต้องมังกินนันตามกันไล่วันมาตีจินเจ้านี่เพียนึ่งจองกันสัจจะคำตองในเตียงเมียการลาเฟียดการสัพพสารีเวลายำฝุ่นตีอุ่นจันฐานไอตังเจ้านันปิ้นฝายเฝ้ามันซ้ายตึกการดินในรพอต้องวันความลิกโตสัพพสารีนันออกมานางดวนตังเจ้านี่ปองมีอุ่นจันฐานไอ18 ดีฮับเขียกฝ่ายไปดินในรพอต้องก่อด้วยตามมันเว้นนางดวนการเอ๋งฟอนลาลาเชาไปดูเนื้อเปิลตังพระเตียดปี2008สวกโตอยู่คุณมิ่นสิงเหยาที่อยู่ก้อนตังยกเฮ็ดพร้อมปะยาเอ๋งกันปองนี่นี่ปองมีหมูจุ่มสีหอย63หมูมาเข้าพร้อมปองมีผูกก้นฮัดเตียนเนื้อตัวอย่างกันนั่นเหมือนปันกวนป้ายนี่มาเข้าพร้อมยินานเส้นสมาวดีจงโชปองมีผูกปะยาฮัดเตียนลาลาเชานั่น47ก้นเอ๋งเปียเอาไหลการทะละคำ3หน่อยการทะละตองหน่อยนึงปี2008สวกโตปีนี้เฮิงปีไปอ้อนข้องโขจกจ่ายเอาข้องโขจะเก่าไปเปลี่ยนข้องโขจะใหม่นี่จั่วป่าเหลี่ยงเงินฝ่ายไปจกจ่ายนั่นนี่ฮอดถึงเหมือนกดเดียนไปพอเพียถึงผูกก้นจกจ่ายกดก้นปอกป้ายนี่เอาไหลติดตาลีเดินเจ็ดดอกสาวซ้ำคำกลางคืนพงช่วยดีชงฉินบัวเกิดจวงกันร้อยกว่างยัวปังปุ้งเก่าเข้ากันสาเจียดบ้าจังจวงกันเพียไผ่คำลับปองนี่เนี่ยปล่อยป่าหือผูกกุ้น10กุ้นไหลเจ็บซังมี11กุ้นตายเสียมี50กุ้น5เป้าไหลอยู่ในเวลาบันมังหันเดินเจ็ดดอกสาวซ้ำคำเธอร่างผู้ผู้บินจงทุ่งพระเดชอเมริกาออกปากตานี่แคลมใจเกิดพองอยู่พระเดชยีร่างนี่ตังเขาเฮ็ดจวงกันล้วนกลุ่มคมปึงใจลงนันออกมาอยู่ในเวลาบันมังหันวันเสาร์สามคำอิสลามเกิดมินไว้ตัวพระเดียร์ยี่ลังปุ้งเก่าว่าจังเปิดที่เหตุต่องทหารพระเดียร์อเมริกาเขาเหตุการณ์ล้วนกลุ่มตัวพระเดียร์ยี่ลังอิสลามเกิดมินไว้ตัวพระเดียร์ยี่ลังนี่วันนั้นที่ตัวหมูทหารเตียนซื่อมีติดดังพระเดียร์อเมริกาอยู่ฝ่าเอาเครื่องไว้เถอะนี่เขาเหตุการณ์ล้วนกลุ่มไปเทียมเรียบบางหือทหารพระเดียร์อเมริกาหลายกุ่นเจ็บสังในตายเสียนับตามโครงการข่าวสารใหม่ประเทศไทยวันสาวสองคำปุ้งเก่าวันสาวสองคำบาไฮกุนงันหมูหนึ่งยูนาลาทีว่าฟู่จานดีสาเจ็ดกุนเขาออกไปมาตีหนึ่งประเทศไทยจินาใส่กุนเดียปอยมากเดียกป้าหือทหารหากุนตายเสียมีภัยมึงหกกุนได้เจ็บซังอันนั้นสกัมเพียงนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นตันคำเพียเสียงปองนี้เพียวข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
2: ้ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิงพิงพักว่าถึงภาษาสงขวาเฮือหึงพัดเสิร์ตต้องลัวภัยเมืองสุภาษาก่อป้องกับกันออกแห้งคือบ้านเมื่อไปหนาสีจิงพิงจงสุจีปี2019ตัวเดือนเก่าลูกอ๋อเสาเจ็ดคำอยู่ดีพร้อมลุงหย่องย่อภาษาปันธนังกันสำเริญตังพัดเตียถันที่ออกกำปาขอนักเจียออกพากดถึงภาษาสงขวาเฮือหึงพัดเสิร์ตต้องลัวไพ่เมืองสุภาษากว่าป้องกับกันออกแห้งคือบ้านมือไปหนาเฮาได้ไหลกัดหิงเวทจอมปันธนังกับตั้งทรงยางปันธนังกันปิ้นจิตหนึ่งใจเดียวกันคือเผาเมื่อไปหนาเปิดตุนอยู่ภาษาปันธนังกันสำเริญในพัดเตียเถาเปิดพากดถึงความพัฒนาสงโกไผ่ปีสองปังตาไม้คือบันพากดถึงภาษาจงขวาการกุ้งหงเฮงคือของเมื่อไปหนาก
3: ำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
1: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไรผู้ขาปิ้นตันหำเขาเสียงขับเสียงโสบอกนี่ผู้ขาแล้วกำคับอันมนวันที่ฟังนั่นเพียวหือดังไรฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวางถาน้องนั่งแซงหล่ามาฮะในกำคับคับว่าคืนนี้ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวต้องเล่าไซเฮออยู่มังฝ่าโตใจปีใจติดน้องแซงหล่าไหลกะกวางถาม้วงอยู่กุนเดียวแล้ววันนี้เศร้าสร้างขึ้นเป่าหันมาโต 多在边来个广塔农乡啦马哈

ไว้ฟังกำคับปีมองหาหน่องในกำคับคับว่าปีมองหาหน่องจูวันขึ้นน่องเหยโฮใจปีเหยยาถาจูใจเมาน่องจูวันถาน่องป้อมักใจนี่คือใดว่าซื้อไหวไหว

家是哈罗的第一个家子。你现在对这些活的几年下班，你这些你他是这批做书记，做一下哈罗为家的会苦就麻烦为。

ты пошел, а у тебя не гжав. Ау, жа, пока, а у тебя тебе, а мка ты.

叫三门你都爱过子啊高明叫三门父子嘛叫阿家子啊高

Oh, my God, let go, let me go.

قوينا مجد عاشق انا لا لو جزم لو ما نمشط زم لو ما جت جاك لا

0: 초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 할애들이 코 가타 가마햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐. 마리 쇼비 부.
1: 하 베비 나빠 초바 치마뷰 누구다. 디자레 까먹고 나뷰 야유. 얀치디야 콜루 문레 고디밍비 라호 까먹고 레. มึงเล่นแต่มึงก็ได้เล่าความข้อติ้งจ้อนาฮันยิแม่ชิดิคือมึงเล่นก็ได้มึงก็ได้เล่าความข้ออารมณ์นักเอกสิกูชาวลิ้นนี่ชื่อที่คือน้ำงามีบากาที่กาละแลน้ำงามีดาลาจะเล่าล้ออาปดได้ก็จะพูดที่เล่าความข้อโลโมเนอันนี้จะ

Go,

ti pa su la o te ni gu ja o ja pa ka la o te ti bu om ko ti

你要不靠谷歌，这就是那。

gọi cha lo to si sa sa yo kong a gọi cha su u phu gu

Oh, my God, let go, let me too.

哦，大浪来呀，摸摸那江。

家我要摘摘苦了，怎么说？

قوينا مجد فواز قوينا لا لو جزم لو ماني مشطوز ما لو ما جد جاك لطم

阿是本都自来好，阿是本都母来好，自个他念独家路，母个他念你我路，阿们念世界母瓜的就拿路个来。